สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมโดยเธอประกาศการลงทุนประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 400,000 ล้านบาทเพื่อเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆในอินเดียหลังจากการหารือเสร็จสิ้นนางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผันผวนการสร้างความร่วมมือที่เกื้อหนุนและส่งเสริมกันเช่นนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้นายกรัฐมนตรีโมดีและดิฉันได้หารือกันในหลายประเด็นจากมุมมองนี้ดิฉันขอยืนยันว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันหลายประการนายโมดีกล่าวว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะขยายการลงทุนจากญี่ปุ่นมายังอินเดียให้สูงถึงประมาณ10ล้านล้านเยนและเพิ่มจำนวนบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานในอินเดียเป็น2เท่านางทากาอิจิยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศว่าทั้ง2ประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านสำคัญสำคัญเช่นสารกึ่งตัวนำและแร่ธาตุสำคัญต่างเธอกล่าวว่าบริษัทจากทั้ง2ประเทศได้แลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือประมาณ130ฉบับชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของห้างสรรพสินค้าที่พังถล่มในเวเนซุเอลาได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหรือเกือบ8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในประเทศชายในวัย40ปีคนนี้ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้างสรรพสินค้าแห่งดังกล่าวในรัฐลากัวอิราซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแพทย์ที่ทำการรักษาชายคนดังกล่าวเรียกการช่วยเหลือครั้งนี้ว่าปาฏิหาริย์มีรายงานว่าแพทย์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยให้ชายคนนั้นรอดชีวิตได้ด้วยการให้กำลังใจและให้ทั้งน้ำและอาหารแก่เขาปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7เมื่อวันที่24มิถุนายนเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลากล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว2,595 คนการบรรเทาภัยพิบัติยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำนายโมริยาสุฮาจิเมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลกชายโดยเขากล่าวว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุงนายโมริยาสุเดินทางกลับญี่ปุ่นพร้อมกับนักเตะเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเขาร่วมการแถลงข่าวกับนายมิยาโมโตะซึเนยาสุประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นและนายยามาโมโตะมาซากุนิผู้อำนวยการทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นตกรอบหลังจากแพ้บราซิลแชมป์โลก5สมัยไป2ประตูต่อ1ในเกมแรกของรอบน็อกเอาท์นายโมริยาสุกล่าวว่าสิ่งที่เขาสามารถมอบให้ได้มีเพียงความรู้สึกขอบคุณเขากล่าวว่าทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเผชิญหน้าในระดับโลกได้อย่างกล้าหาญก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆมากมายที่คอยเชียร์และยืนหยัดเคียงข้างทีมตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกและเส้นทางที่นำพามาสู่ฟุตบอลโลกนายโมริยาสุกล่าวว่าเมื่อเผชิญหน้ากับทีมที่ดีที่สุดในโลกเขาเชื่อว่าญี่ปุ่นสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกไ
ด้วยสิ่งที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นได้สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันเขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าหากญี่ปุ่นยังคงพัฒนาต่อไปก็จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ในที่สุดส่วนนัดที่ลงแข่งขันกับบราซิลนั้นเขากล่าวว่าแม้ผลประตูจะสูสีแต่เขาได้เรียนรู้ว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุง

รัฐบาลยูเครนได้เชิญนักการทูตระหว่างประเทศมาสังเกตการความเสียหายในกรุงเคียฟหลังถูกรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่และทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนนี้รัสเซียได้โจมตียูเครนระลอกใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนจนถึงวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนยืนยันว่ามีจุดที่ได้รับความเสียหายมากกว่า20แห่งในกรุงเคียฟและมียอดผู้เสียชีวิต25คนหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลยูเครนได้เชิญเอกอัครราชทูตนักการทูตและบุคคลสำคัญอื่นๆกว่า70คนไปดูความเสียหายเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงอาคารที่พักอาศัย9ชั้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนายนากาโงเมะมาซาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนกล่าวว่าภาพความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกตกใจและตระหนักถึงความสำคัญของการที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับยูเครนนายนากาโงเมะระบุว่าเขาจะพยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่อไปประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนยูเครนโดยนายเซเลนสกี้ระบุว่าการเสริมความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้เจ้าหน้าที่เขตชิบุยะใจกลางกรุงโตเกียวกล่าวว่าในเดือนแรกที่เริ่มใช้มาตรการค่าปรับใหม่สำหรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะมีการปรับเงินผู้ทิ้งขยะไปมากกว่า300กรณีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเขตชิบุยะได้เริ่มปรับเงินผู้ที่ทิ้งขยะบนถนนสวนสาธารณะและสถานที่อื่นๆเป็นจำนวน 2,000 เยนหรือประมาณ400บาทเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามาตรการนี้เป็นการรับมือต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านรอบสถานีรถไฟชิบุยะและฮาราจูกุเขตชิบุยะระบุว่าเจ้าหน้าที่ประมาณ50คนรวมถึงพนักงานของเขตได้ออกลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงและได้ปรับเงินไป324กรณีจนถึงวันที่30มิถุนายนเจ้าหน้าที่ระบุว่าหลายกรณีเกิดขึ้นในย่านชิบุยะเซ็นเตอร์ไกและโดเงนสกะและมากกว่าครึ่งของผู้ถูกปรับอยู่ในช่วงวัย 20-30 ปีพวกเขากล่าวเสริมว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่จ่ายค่าปรับในที่ที่ถูกปรับจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: ู้หุ่นยนต์เจ้าของบ้านฟังค่ะ
1: ฟังบทสนทนากันครับ
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: มาดูทีละบรรทัดครับ。
0: คุณฮารุพูดกับมีย่าว่า、
2: おかえりなさい。
1: ยินดีต้อนรับกลับค่ะ
2: นากาโนะどうでしたか
1: นากาโนะเป็นยังไงบ้างคะ
0: มิย่าตอบว่า
3: すごく楽しかったです
1: สนุกมากค่ะ
3: 写真をたくさん撮りました
1: ถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะ
3: それからお蕎麦も食べました
1: แล้วก็กินโซบะด้วยค่ะ
3: とても美味しかったです
1: อร่อยมากค่ะ
0: คุณฮารุพูดว่า
2: そうですか。
1: อย่างนั้นหรือคะ?
2: よかったですね。
1: ดีจังเลยนะคะ。
0: แล้วมีย่าก็พูดต่
3: อ長野の人はとても親切でした。
1: คน長野ใจดีมากค่ะ。
0: ทำบอกว่า
4: 楽しい旅行でしたね。
1: เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกนะคะ。มาถึงสำนวนหลักประจำวันนี้ครับได้แก่สนุกมาก
3: すごく楽しかったです
1: มาดูทีละส่วนครับคำว่า
5: すごく
1: แปลว่ามากและ
5: 楽しかったです
1: แปลว่าสนุกโดยอยู่ในรูปอดีตครับจุดสำคัญประจำวันนี้คราวนี้เกี่ยวกับวิธีการพูดถึงเรื่องในอดีตครับและต่อไปนี้คือกรณีของคำคุณศัพท์และคำนามครับมาเริ่มที่คำคุณศัพท์อินะครับคำคุณศัพท์เหล่านี้ลงท้ายด้วยอิเช่นคำว่าสนุก
5: 楽しい
1: เมื่อจะผันเป็นรูปอดีตทำโดยแทนที่อิที่อยู่ท้ายสุดของคำคุณศัพท์อิด้วย
5: 買った
1: อย่างคำนี
5: ้楽しいです
1: สนุกเมื่อผันแล้วก็จะได้ว่า
5: たのしかったです。
1: สนุกที่อยู่ในรูปอดีตครับ
0: ฟังและพูดตามดูนะคะส่วนที่เป็นคัตตะออกเสียงปิดเป็นตัวสะกดที่ระหว่างคะกับตะค่ะ
5: たのしかったです。すごく楽しかったです。
1: อีกตัวอย่างนึงมาจากบทสนทนาครับคือ
5: おいしかったです。
1: ซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว่าอร่อย。
5: おいしいです。
1: และในทำนองเดียวกันกับ
5: よかったです。
1: นี่คือรูปอดีตของคำว่าดี。
5: いいです。
0: นี่เป็นการผันแบบพิเศษใช่ไหมคะ？คือรูปอดีตของอีผันเป็นよかったใช่ไหมคะ？
1: ถูกต้องครับ。ดังนั้นก็จะต้องจำคำนี้ไว้เป็นการเฉพาะนะครับ。ต่อไปคือคำคุณศัพท์ณและคำนามสำหรับคำเหล่านี้ผันโดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะทำให้ประโยคอยู่ในรูปอดีตครับคำคุณศัพท์ณนี้นะครับเมื่อจะขยายคำนามจะมีณเพิ่มเข้าไปตรงก่อนหน้าติดกับคำนามคำนั้นเลยเช่นเมื่อคำว่าใจดีขยายคำนามก็จะกลายเป็น
5: shinsetsu na
1: เมื่ออยู่เดียวๆในประโยคก็จะเป็น
5: shinsetsu desu
1: การผัน
5: 親切です
1: ให้เป็นอดีตทำได้โดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะได้ว่า
5: 親切でした
1: และเมื่อมีคำนามและมี des ตามมาด้วยอย่างเช่นเป็นการท่องเที่ยวที่สนุก
5: 楽しい旅行です
1: ก็สามารถเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตโดยการแทนที่ส่วนท้ายสุดในลักษณะเดียวกันก็จะได้ว่า
5: 楽しい旅行でした
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับ
6: 大阪はどうでしたか?
7: よかったです。とても賑やかでした。
1: มาแยกประโยคดูความหมายกันครับ
6: 大阪はどうでしたか?
0: 大阪เป็นอย่างไรคะ?
1: คำว่า

0: โอซาก้า
1: ก็คือโอซาก้าเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นครับต่อมาคือ
0: โดเดชิตะกะ
1: แปลว่าเป็นอย่างไรคำว่า
0: โด
1: แปลว่าอย่างไรเนื่องจากมีเดชิตะตามมาด้วยนี่เป็นคำถามที่พูดถึงเรื่องในอดีตครับ
2: よかったです
0: ดีครับ
2: とてもにぎやかでした
0: คึกคักมากครับ
1: คำว่า
0: とても
1: แปลว่ามากและ
0: にぎやかでした
1: คือรูปอดีตของคำคุณศัพท์นะคำว่า
0: にぎやかな
1: แปลว่าคึกคัก
0: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันค่ะ大阪はどうでしたか?よかったです。とてもにぎやかでした。
1: ทีนี้ถึงคราวคุณผู้ฟังแสดงความรู้สึกอื่นๆนะครับสมมุติว่าเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมากลองบอกคนอื่นว่ายอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมเป็นคำคุณศัพท์อิพูดว่า
0: สุบาราชีสุบาราชี
1: เชิญครับ
2: สุบาราชิกัตตาเดส
1: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของคุณฮารุในบทสนทนาจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
3: おかえりなさい
1: สำนวน
0: おかえりなさい
1: แปลว่ายินดีต้อนรับกลับเป็นคำทักทายที่พูดให้แก่ผู้ที่เพิ่งกลับมาถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็อาจพูดแบบเป็นกันเองแค่ว่า
0: おかえり
1: หรืออีกด้านนึงพนักงานโรงแรมก็จะพูดทักทายแขกด้วยคำพูดที่เป็นทางการ
0: おかえりなさいませ。
4: ลองฟังการพูดของหลายๆคนดูค่ะ。
5: おかえりなさい。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
1: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
3: おかえりなさい。長野はどうでしたか?
8: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
8: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
4: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ย่าแล้วค่ะก็อย่างที่เราได้ฟังไปคือหมี่ย่าไปเที่ยวนางาโนะซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อโดยสารรถไฟชิงคันเซ็นและหัวข้อในวันนี้จึงได้แก่รถไฟชิงคันเซ็นค่ะ
1: คุณสุทธิพรเคยนั่งชิงคันเซ็นในญี่ปุ่นไหมครับ
4: เคยค่ะนั่งไปที่โอซาก้าค่ะชิงคันเซ็นมีหลายสายแตกต่างกันให้นั่งไปตามภูมิภาคต่างๆรูปลักษณ์การออกแบบและชื่อขบวนรถก็ต่างกันด้วยค่ะ
1: ครับรถไฟหัวกระสุนชิงคันเซ็นทำให้การเดินทางไปทุกประเทศสะดวกครับสามารถเดินทางไปยังเมืองหลักๆจากกรุงโตเกียวได้ด้วยชิงคันเซ็นโดยใช้เวลาสั้นๆนะครับเช่นจากโตเกียวไปเกียวโตใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จครับนั่งแล้วก็ชมวิวกินข้าวกล่องบ้างนอนพักผ่อนบ้างสะอาดรื่นรมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
4: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
11: đâyLà chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhấtMời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp-gạch chéo